ับใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: และนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกว่าคุณฟังชาว Flex ทุกคนนะฮะในวันศุกร์สิ้นเดือนกันแล้วว้าว31กรกฎาคมนะฮะ FJ Bam รายงานตัวเหมือนเดิมครับ8โมงเช้าถึง11โมงนะฮะกับเพลงเพราะๆที่จัดให้ได้ฟังแน่นอนและห้ามพลาดครับกับแฟนๆวงมีนนะฮะกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงเลยใน Mean to You Tour ครับที่ซีนวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกคนมาแล้วก็ทุกเพลงนะฮะมาร้อยเรียงกันเป็นเพลงเพราะร้อยเรียงเป็นโชว์เต็มรูปแบบเลย5กันยากรุงเทพครับ12กันยาหาดใหญ่แล้วก็19กันยาอุดรธานีรวมถึง26กันยาเชียงใหม่กดบัตรพร้อมกันพรุ่งนี้1สิงหา11โมงครับทาง I Have Ticket ห้ามพลาดนะฮะและอยู่กับแบมยาวถึง11โมงเลยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Is that good
2: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: way
1: ซิงเกิลจาก Slap Kiss ครับกับผู้ครองหัวใจจัดให้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งที่ในใจเจ็บจนไม่ไหวนะฮะก็ขอให้รักครั้งนี้ดีกว่าที่ฝันด้วยรักและความยินดีแด่เธอที่เป็นผู้ครองหัวใจความหมายกัดกินหัวใจซะเหลือเกินนะครับใครที่ชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะนี่คือ Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังแน่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะ Stay tuned ครับกับผม FJ Bam
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
2: หายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง
8: ยิ่งเด

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: และนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเราสมัครมุกฟังนะฮะที่เพิ่ง Stay Tune กันเข้ามาในช่วงมงที่2ครับสิ้นเดือนกันแล้ว31กรกฎาคมนะฮะก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะกับเพลงเพราะๆที่จัดให้แล้วก็ Flex Delivery ในช่วงมงที่3กันด้วยขอบคุณทุก Request ที่ส่งเข้ามาแต่เช้าเลยนะฮะจัดให้แล้วรวมถึงเดี๋ยวรอติดตามกันมีมาแนะนำให้ได้ฟังนะฮะกับเพลงที่เพราะมากหน้าที่หล่อมากวิลเลียมนั่นเองรอติดตามกับ Flex Recommended นะฮะท้ายชั่วโมงนี้ครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
6: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ซิงเกิลเพราะจากวิลเลียมครับมาเป็นซิงเกิลเดี่ยวกันบ้างเลยนะฮะก็ไลแคนก็จะปล่อยซิงเกิลเดี่ยวแบบนี้ในสำหรับทุกๆสมาชิกกันเลยคราวนี้มาถึงตาของวิลเลียมกันบ้างกับจำได้ว่าลืมนะฮะเพลงนี้ก็ได้พี่แกงส้มรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ครับถ่ายทอดเพลงนี้เลยพูดถึงช่วงเวลาที่ได้กลับมาเจอใครบางคนอีกครั้งครับก็เลยทำให้รู้ว่าความทรงจำและความรู้สึกที่เคยคิดว่าหายไปแล้วเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะฮะเพลงนี้ recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Flex Flex

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับมาฮะได้เวลามารับสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ลุ้นไปด้วยกันครับว่าผู้โชคดีคนสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะกับเบอร์เกอร์อร่อยๆที่รออยู่แล้วก็กาแฟกระป๋องที่แบบหอมอร่อยสุดๆกลมๆมากๆนะฮะผู้โชคดีคนนั้นคนสุดท้ายเลยจะเป็นใครเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปตอนนี้เลยฮะ
1: ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วไปคุยกันเลยกับคุณเชอรี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณเชอรี่เสียงสดใสเลยยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดี Flex Delivery ครับ
3: โอเคค่ะ
0: คนสุดท้ายของเดือนเลยดีใจใช่ไหมฮะเนี่ยโอเค
3: เดี๋ยวนิดนึง
0: เดี๋ยวบำย้ำให้ได้ฟังว่าจะได้รับอะไรพร้อมฟังนะฮะคุณเชอรี่
3: ค่ะ
0: เป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศเลยนะฮะเอ๊ะทำงานอยู่แถวไหนครับขออนุญาตถาม
3: แถวรามคำแหงค่ะ
0: รามคำแหงเยี่ยมเลยนะฮะจะแถวไหนเราก็ส่งให้ถึงที่ครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะฮะถูกใจคอกาแฟนมเลยนะฮะรสชาตินุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะฮะกับคอกาแฟตัวจริงก็ต้องแนะนำครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะมาพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์ครับบูลด็อกเบอร์เกอร์กับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมายโอหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่ครับและเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานงอหอมหัวใหญ่และผักรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำด้วยนะครับผมยินดีด้วยอีกครั้งนะฮะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: พูดเหมือนแรปเลยเพราะว่าเยอะจริงๆนะฮะที่จัดให้ก็เป็นผู้ช่วยคนสุดท้ายของเดือนเลยกับเมนูนี้ก็ทานให้อร่อยนะครับผม
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: นี่จากกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Select Recommended

0: ซิงเกิลจากธันวานะฮะกับไม่ใช่เรื่องถนัดครับจัดให้เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นเพลงคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะแล้วก็ทุ่มเทกับความรักครับถึงแม้ว่าเต็มที่เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายด้วยการนอกใจนะฮะเพลงนี้จัดให้เรียบร้อยกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: ลาในช่วงของแบมครับแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็เพลงเพราะอีกเพียบตลอดทั้งวัน Stay tuned กันที่นี่ทีเดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรม

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: ัวใจปลอดภัยดีจากแก้มวิชญานี XMAR Team ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 Happy Friday ด้วยนะครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 เป็นเวลาที่ชาว Flex ทุกคนจะได้มาอยู่กับ FJ Team นั่นเองนะฮะ3ชั่วโมงเต็มเหมือนเคยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยที่เราจะได้เจอกันในอาทิตย์นี้เนาะแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับวงมีนผมมีข่าวดีจะมาบอกนะฮะเพราะผมบอกเลยว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะครับของวงมีนใน Mean To You Tour ที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะนะครับมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบเลย5กันยายนครับที่กรุงเทพ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีและ26กันยาที่เชียงใหม่ครับกดบัตรพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้1สิงหาคม11โมงทาง I Have Ticket ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที T-Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ซิงเกิลล่าสุดจาก Asia 7ฮะเพลงที่จบไปเมื่อกี้ไม่แบ่งใครหรือว่า Mine นั่นเองเป็นเพลงที่ FJP อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะในช่วงนี้ครับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเองFlex Leg Recommended
2: This Week กลิ่นฝนเติ้นมัตติมัน First One กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ลับมาครั้งนี้ดีกว่าเดิมครับกับ True Academy Fantasia 2026พร้อมกติกาใหม่ Judge ปริศนาที่จะมาเซอร์ไพรส์กันในทุกคืนวันเสาร์2ทุ่มกับคอนเสิร์ต True AF 2026ติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบในคอนเสิร์ตแบบสดๆในแท็บ Live Now ที่แอป True Vision Now สำหรับลูกค้า True D-Tag และ True Online ใครจะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันตัวจริงใน True Academy Fantasia 2026
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: บะหมี่มา

0: บใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: เรามาเปิดพรีวิวให้กับชาว Flex ได้ฟังกันก่อนที่น้องๆเขาจะมาโปรโมทถึงที่ในรายการ Flex Talk ของเราเลยนะครับและนั่นคือเพลงรักมักยาก Lover Loser ซิงเกิลล่าสุดจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นั่นเองก็อย่าลืมทูนอินกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ Flex ของเราแตกอีกแล้วแน่นอนเพราะว่าแฟนๆของน้องๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับและช่วงนี้นะครับกรุงเทพของเราเป็นเมืองคอนเสิร์ตฮะมีอีกหนึ่งงานที่ FJP ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับ Little Life House Nostalgia Replay Present Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปี23สิงหาคมนี้ครับที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นนะครับพิเศษตอนนี้บัตร Early Bird Ticket 590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นนะครับแล้วมา Replay ทุกความทรงจำไปด้วยการเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับช่วงนี้เราก็เห็นพี่ก้อยนะฮะอยู่ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นความรักกับพี่ทิมพิธานะฮะรวมถึงมีมิวสิคัลด้วยนะกับทั้ง3สาวเลยก้อยนัตตี้ดรีมนะครับกับดาราไลเดอะมิวสิคัลนั่นเองซึ่งจะเปิดรอบการแสดงเนี่ย3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกนี่ก็จะเป็นคืนนี้นะฮะ31กรกฎาคมรอบที่2ก็จะเป็นวันต่อมาในวันที่1สิงหาคมและวันที่2สิงหาคมด้วยอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะครับได้ข่าวว่ารอบสื่อที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหได้รับคำชมแบบล้นหลามเลยจริงๆนะฮะก็เป็น3สาวที่มากความสามารถครับสามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับร้องเพลงก็ได้นะฮะการแสดงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมสุดยอดกันอยู่แล้วนะครับ FJ พิมพ์ก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองดูทั้ง3สาวเลยละกันนะครับในมิวสิคัลเรื่องนี้ดาราไลครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569

0: สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลล่าสุดของลูกสาวคนเก่งของพี่จี๊ฟนั่นเองนะฮะริสานาริสากับเพลงชอบกลับได้ยังซึ่งเป็นกระแสมากๆนอกจากเพลงแล้วนะครับ MV ยังได้น้องมาเบลวงพิกซี่และปอร์เช่ซอฟเวอเรนเนี่ยมาเป็นพระเอกแล้วก็นางเอก MV ให้ด้วยเคมี2คนนี้นี่มันจี๊ดจับใจจริงๆนะ FJ ถึงก็อยากแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันใครที่ฟังเพลงนี้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เคยไปดู MV นะครับผมแนะนำว่าไปดูกันได้ที่ช่อง YouTube ของ Love Is นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเพลงสุดท้ายจริงๆแล้วที่ FJ จะได้เปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาชาว Flex ทุกคนไปจริงๆแล้วนะแล้วก็จะมี3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่เลยในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นที่จะมารับช่วงต่อจาก FJ พิมพ์ตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วอย่าลืมทูนอินเข้ามาด้วยวันนี้เรามีศิลปินถึง2เบอร์มาเยี่ยมเยือนเรานะฮะที่รายการ Flex Talk 4โมงเย็นเจอกับน้องๆวงบัสครับแล้วก็1ทุ่มตรงนะฮะเจอกับพี่ๆวงมีนนั่นเองนะครับส่วน3เพลงนี้เจอตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: รอฟังกันด้วยนะครับ FJ พิมพ์ไปจริงๆแล้วกลับมาเจอกันด้วยในอาทิตย์หน้านะครับวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเองไปแล้วนะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากหนุ่ม First อนุวัฒน์ Featuring กับ Zina ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้คนที่ดีคนเดิมมาแล้วนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมรับช่วงต่อมาจาก FJ Pim นะฮะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมเลยบ่าย2ถึง5โมงเย็นวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมทุกคนเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่เดือน8กันแล้วดูสิเวลามันคือเร็วมากๆเลยนะเดือน7ผ่านไปแป๊บเดียวเลยแล้วก็วีคนี้ทำงานแค่เพียงไม่กี่วันด้วยนะครับหยุดไป3วันเลยนะทำงานแค่2วันเองชิวๆกันเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเย็นนี้ตอน 6:00 นไม่ใช่สิตอน 4:00 นเย็นนะฮะอย่าลืมติดตามด้วย Flex Connect ทาง YouTube แล้วก็ Facebook เราจะมีน้องๆ12คนจาก Bus Because of You I Shy มาพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมานะฮะรักมักยากหรือว่า Lover Loser รอติดตามความพิเศษได้เลยอีกหนึ่งความพิเศษที่เอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ก็คือ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground นั่นเองเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีเลยนะครับนานมากๆแล้วนะที่ไม่ได้เห็นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ของพี่ๆ Playground ปักหมุดเลย23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นพิเศษนะฮะตอนนี้บัตร Early Bird Ticket 590บาทเนี่ยเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นทุกคนยังไงก็อย่าลืมมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันด้วยเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับทาง Ticket Melon
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

นี่ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันนะฮะเอาใจชาวไลค์ยูกันหน่อยเป็นซิงเกิลเดียวของหนุ่มวิลเลียมจักรพรรดิจำได้ว่าลืมหรือว่าแฟชแบ็กนั่นเองก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าทำออกมาได้ละเอียดอ่อนนะฮะจนทำให้ทุกคำในเพลงมันเข้าถึงความรู้สึกของคนที่พยายามจะลืมใครสักคนมากๆเลยส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex

0: ชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะคุณวันเสาร์คนไหนที่รีเควสต์เพลงของหนุ่มเจฟเข้ามาลืมไปแล้วว่าลืมยังไงกลับมาฟังกันด้วยส่วนตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนกลับมาสเตย์ทูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 ถึง 5 โมงเย็นเลยนะ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าเปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Next Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: และนี่คือซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับโมนิก้านะฮะจากกระวานไหนส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาอยู่กันชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานแล้วแหมวีคนี้ดีมากๆชาวออฟฟิศทำงานกันเพียงแค่1วัน2วันเท่านั้นนะบางคนเนี่ยเพิ่งกลับมาทำงานวันนี้วันแรกแล้วก็หยุดกันอีกแล้วพูดถึงวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวปุ่นจะมาบอกพิกัดละกันบอกวันหยุดเดือนหน้าเดือนสิงหาว่ามีวันไหนบ้างนะฮะก็คือเดี๋ยววันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใช่มั้ยครับจะตรงกับวันพุธถ้าเกิดว่าคุณยังมีวันลาเหลือยังพอจะมีเหลือเนี่ยนะฮะลาเพิ่มพฤหัสศุกร์นะหยุดยาวเลย12 13 14 15 16 5วันติดทุกคนนี่แพลนได้เลยนะฮะว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีแต่ถ้าเกิดว่าวันลาหมดแล้วก็อาจจะต้องทำงานกันต่อไปนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

ธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To Miss You นะฮะซิงเกิลจากมีนฟีเจอริ่งกับพี่หนึ่ง ETC ด้วยพูดถึงวงมีนก็อย่าลืมนะครับวันนี้ Flex Talk เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปก็จะมาพูดคุยกับ FJ Sen กันด้วยอีกหนึ่งอย่างสำหรับแฟนๆวงมีนห้ามพลาดเลยนะฮะกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครับผมก็สี่หนุ่มวงมีนพี่ๆสี่คนนะฮะเขาก็จะออนทัวร์คอนเสิร์ตครบทั้ง4ภาคกันเลยแล้วก็จะพาทุกเพลงเพราะเนี่ยไปร้องให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็จะเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบด้วย4ที่นะครับ5กันยาที่กรุงเทพ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาอุดรธานีแล้วก็26กันยาที่เชียงใหม่ไปกันได้เลยกดบัตรพร้อมกันวันพรุ่งนี้แล้ว1สิงหา11โมงทาง I Have Ticket นั่นเองนะฮะก็เอา1งานมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex RexRecommended. Flex Flex Recommended. Recommended. Flex Flex Next Hour. กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนนะฮะใครที่ request เพลงของ Bogey Lion เข้ามานาฬิกาทรายเนี่ยอยากจะให้รอฟังแล้วก็ต้องร้องตามกันด้วยนะทุกคน โดยเฉพาะท่อนสุดท้ายนะครับผมก็ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดี๋ยวกลับมา stay tune กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต 45 นาที

0: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Yo Boy TJ Featuring กับเล็กรัชเมศด้วยถ้าวันนั้น If I จัดให้ฟังตาม Request เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาคุยกับผู้โชคดีสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราดีกว่า
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาถึงชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้วันศุกร์นะฮะเรามาคุยกับผู้โชคดีดีกว่าว่าได้รับไปแล้วสำหรับ Flex Delivery ของเราเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเชอรี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะครับคุณเชอรี่แม่วันศุกร์วันนี้มีความสุขเป็นพิเศษเลยใช่ไหม
2: ความสุขมากเลยค่ะสุดสิ้นเดือน
0: เยี่ยมมากเลยนะครับเราได้รับเรียบร้อยเนาะ
2: ค่ะได้รับเรียบร้อยค่ะ
0: ได้ลองทานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้คู่กับเมนูไหนคู่กับเบอร์เกอร์บ้างหรือเปล่าฮะ
2: อ๋อค่ะลาเต้เบอร์ดี้ละเบอร์ดี้ลาเต้เลยค่ะรสนุ่มกลมกล่อมดีนะคะยิ่งใส่น้ำแข็งเยอะๆยิ่งอร่อยเลยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยทานคู่กับอะไรก็อร่อยเนาะใช่ไหมคุณเชอรี
2: ่โอ้ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะเบอร์เกอร์ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะฮะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบฟรีๆแบบนี้เหมือนคุณเชอรี่นะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆนะครับดื่มง่ายแน่นอนทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยนะฮะจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger ก็ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกเลยทุกคนมี Oklahoma Beef Burger นะครับรสชาติมันก็เข้ากันจากการ smash เนื้อแล้วก็หอมใหญ่นะฮะ The Classic Blue Dog Burger ครับเป็นเนื้อบดที่กรีลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักอย่างดีเลยปิดท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำส่งไปให้ด้วยนะฮะซึ่งร้านนี้มีสาขาทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยนะลองไปส่องเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์ที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินกันแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟรีอิ่มฟรีกันแล้วนะฮะจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอ้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
8: เอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFlex Lake recommended.

0: ซิงเกิลใหม่จาก AJ7 นะฮะเอามาเปิดให้ได้ฟังกันไม่แบ่งใครมายนั่นเองซึ่งเพลงนี้ปุ่นคิดว่าเป็นเพลงของคนที่เคยรักใครสักคนหนึ่งอย่างแบบว่าสุดหัวใจรักมากๆเลยนะครับรักจนไม่อยากแบ่งความรักนั้นให้กับใครอีกเลยนะและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เอาล่ะช่วงสุดท้ายของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วนะฮะขอบคุณชาว Flex มากเลยอยู่กันมา3ชั่วโมงเต็มๆวันศุกร์แบบนี้ยังไงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยแล้วก็มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมกลับมาเจอกันวันจันทร์เลยนะเวลาเดิมบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็ยังไงเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จพลังกันสักเล็กน้อยนะครับผม Have a nice weekend นะฮะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Leg Recommended This Week หน้าที่ฉันซาร่าซาโลล่า

0: กตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: Yours Ever จาก Cocktail featuring กับ Q Floor ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่เรามีช่วง Flex Talk ให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะหลัง 1 ทุ่มวันนี้จะได้เจอกับวงมีนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ Mean to You Series นะคะแล้วก็ Mean to You Tour 2026ที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะทั้งวันที่เราจะได้กดบัตรกันแล้วก็วันที่เราจะได้เจอกับทุกๆเพลงเพราะทุกๆเรื่องราวทุกๆความรู้สึกที่ถ่ายทอดโดยวงมีนนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจอกับทั้ง4หนุ่มกันก่อนเลยในช่วง Flex Talk ห้ามพลาดเด็ดขาดระหว่างนี้อยากฟังเพลงไหนของศิลปินคนไหนยังขอกันเข้ามาได้ตลอดช่วงของ FJ Zen ก่อนที่จะได้เจอกับมีในช่วง Flex Talk หลัง 1 ทุ่มนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strongflex Lake recommended.

0: รักมักยากซิงเกิลล่าสุดจาก Bus Because of You I Shine ก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่มักจะซับซ้อนนะคะมาพร้อมกับคำถามที่หลายคนก็คิดเหมือนกันนะว่าทำไมพอมันเป็นเรื่องความรักมันยากทุกทีเลยแต่บางทีเนี่ยตอนแรกๆมันจะง่ายมากง่ายไปหมดซะทุกเรื่องเลยนะคะก็เพราะว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทั้งการแอบชอบการสารภาพการเริ่มต้นการรักษาความสัมพันธ์ทุกเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีความรักที่ดีก็ขอให้เป็นความรักที่ง่ายๆยากยังไงก็แก้ได้แล้วกันเนาะเหมือนกับช่วงนี้ค่ะทุกคนง่ายๆเลยอยากฟังเพลงไหนของศิลปินคนไหนก็ขอกันเข้ามาอยากแนะนำให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆอยู่หล่าๆในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคาร

0: หมดชั่วโมงนี้แต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะคะฟังกัน10เพลงต่อเนื่องในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เท่านั้นค่ะมีนับหนึ่งจากบิลกิ้นรออยู่ต้นชั่วโมงหน้ายังอยู่กับ FJ Zen นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: รอยยิ้มของทุกวันจาก First อนุวัฒน์ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงนี้ยังอยู่กับ FJ Sen แต่ชั่วโมงหน้ามาพร้อมแน่นอนค่ะกับมีนก็เป็นจังหวะเวลาแบบพอดิบพอดีเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับแฟนๆวงมีนใครที่ร้องเพลงของวงมีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตะโกนร้องแบบสะใจอยากจะร้องสดๆกับศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงที่เราโปรดปรานนะคะงานนี้ใกล้เข้ามาแล้วทุกทีแต่ที่แน่ๆเลยต้องกดบัตรพร้อมกันวันพรุ่งนี้1สิงหา11โมงทาง I Have Ticket นะคะซึ่งกำลังพูดถึงคอนเสิร์ตซึ่งเป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนเลยนะกับงานนี้ค่ะ Mean To You Tourที่ซีนุมวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพลาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะคะน่าสนใจอ่ะซึ่งคำว่าร้อยเรียงเพลงเพราะของพวกเขาซึ่งมันก็มีเพลงมากมายแต่จะมาร้อยเรียงกันยังไงเต็มรูปแบบแน่นอนทุกคนไปสัมผัสกันได้เลยนะคะทั่วไทยนะ5กันยายนกรุงเทพ12กันยาหัดใหญ่19กันยาอุดรธานีและที่เชียงใหม่ปิดท้ายสิ้นเดือนกันยา26กันยายนนะคะทุกคนกดบัตรพร้อมกันพรุ่งนี้แล้วนะ1สิงหา11โมงทาง I Have Ticket ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดมากๆที่สุดแล้วก็คือ Flex Talk หลัง1ทุ่มวงมีนจะมาเจอกับพวกเราที่นี่ที่ Live Studio นะคะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณทำเอาไปทำกันเอง
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ซิงเกิลล่าสุดจาก Rooftop นะคะนี่คือซิงเกิลที่พูดถึงความรู้สึกที่ต้องถามก่อนว่าเพื่อนๆเคยเป็นไหมคนบางคนเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรู้จักแล้วเราก็ยิ่งค้นพบว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีอะไรให้เราตกหลุมรักเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแบบทุกๆวันจนรู้สึกว่าอยากทำความรู้จักเขาไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหมดนะคะนี่แหละความรู้สึกอยากรู้จักแบบไม่รู้จบนะคะใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้กับใครสักคนส่งเพลงนี้ไปให้ได้เลยความหมายมันตรงตัวสุดๆนะคะนี่คืออยากรู้จักไม่รู้จบ Flex Lake recommended. Flex next hour ชั่วโมงหน้าแล้วนะคะ Flex Talk วันนี้ตรงกับวันศุกร์ค่ะก็จะต้องเสิร์ฟความแฮปปี้แบบสุดๆให้กับทุกคนอย่างแน่นอน

0: เดี๋ยวหลังเพลงปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือนะคะจากศิลปินที่จริงๆฟังเสียงก็รู้แล้วว่านี่คือวงมีนเดี๋ยวเราจะได้เจอกับทั้ง4หนุ่มเลยนะคะชั่วโมงหน้าค่ะมาคุยกันเกี่ยวกับงานสำคัญที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่วงมีนจะไปทั่วๆถ้าเราได้สัมผัสกับเพลงเพราะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเป็นโชว์เต็มรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาติดตามกันนะคะทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 ดูสดได้ผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยที่ YouTube และ Facebook Flex Connect ค่ะ
1: Flex Next Hour Flex Recommended This Week
2: When I น้อยใจ Level When I...

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: ดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วค่ะสวัสดีวันศุกร์ชาวเฟล็กซ์104.5ทุกคนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีความสุขไปกับอีกหนึ่งข่าวดีที่เราต้องเตรียมตัวกันให้ดีเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะได้ครอบครองอีกหนึ่งทิเก็ตที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เราจะได้อยู่กับศิลปินที่เขาเป็นวงดนตรีป๊อปเจ้าของเพลงฮิตระดับ100 ล้านวิวแล้วก็ไม่ว่าจะปล่อยมากี่เพลงนะคะก็เป็นเพลงที่หลายคนร้องตามได้แบบงงเหมือนกันเฮ้ยทำไมร้องได้ขนาดนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่ได้ฟังกันผ่าน Flex 104.5 กันทุกวันนะคะสำหรับศิลปินวงนี้ค่ะเขาเป็นตัวแทนคนอกหักหรือประธานสมาคมคนนกของประเทศไทยแน่นอนว่าพวกเราทุกคนคงจะต้องนึกถึงเขาทั้ง4คนที่อยู่ตรงหน้า FJ Sen ในวันนี้แล้วนะคะก็คือวงมีนแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับพวกเขาค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนกับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณณธรรมและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำเอาล่ะเซนจาไม่พูดเยอะแล้วนะคะเพราะพูดไปเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะขอส่งไมค์ต่อให้กับผู้ชาย4คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นการทักทายทุกคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะขับรถกันอยู่หรือว่าอยู่ที่ไลฟ์สตูดิโอของเรานะคะจะเป็นการเริ่มต้น Flex Talk ในมิติใหม่ที่ได้ฟังเพลงของพวกเขาในสไตล์เมดเล่อธิบายทุกอย่างเลยแล้วก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรที่จะพลาดการออนทัวร์ไปกับพวกเขาถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะขอเมดเล่นะคะ
2: เมดเล่ไม่เจอกัน
3: นะใช่แล้ว
1: ขอสัก3เพลงได้ไหมคะ
3: ได้เลยครับ
4: เราทำไว้เป็นลิสต์มัน
2: เสร็จอันนี้เป็น4เพลงในโปรเจกต์นี้เลย
1: โอ้ว้าว
4: ทำขึ้นมาเพื่อ
1: มีแถม
2: เรียงต่อกันเป็นแบบว่าเมดเล่ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ไปครับ

0: ไม่เข้าท่อนนี่หรอ
1: มันนี่ความจริงแต่นี่ความจริงยังไงปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือ
2: รอไ
3: ป
2: ได
3: ้ตกใจตกใจ
4: ตกใจตามท่อนไป
3: ตามท่อน
5: กับเฮ้ยนี่มันคือความเอ็กซ์คลูซีฟที่หาที่ไหนไม่ได้แล้ว
2: เมื่อกี้
5: เมื่อกี้เลยเหรอ
2: เมื่อกี้เลยเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เลย
5: มันคือความสดเนาะ
2: สดมากนี่สดไป
3: สดไปไหน
5: พี่เฟลกซ์รอย 4.5 ขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอได้ยินเสียงของอูมีนไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือได้เห็นหน้าทั้ง4คนพร้อมๆกันมันคือความสุขแล้วล่ะของแฟนๆทุกๆคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการทักทายกันแบบไม่ต้องทักทายอะไรมากเพราะว่าเราคุ้นหน้าคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดีแต่สมมติได้ไหมคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาจะชอบมีการทักทายกันเป็นวงอ่ะพีป๊อปอะไรเงี้ยเราทักทายพร้อมกันอะไรอย่างงี้มันจะประมาณไหนอ่ะ
2: เราแค่พูดคำว่าสวัสดีครับให้พร้อมกันก็ยากแล้วคร
5: ับ ไหนลองได้ไหมคะสวัสดีกันสวัสดีครับพร้อมกันเงี้ยได้ไหม
4: เมื่อกี้วงบัสเขาแบบ7 8 9อ่ะ
5: อะไรแบบนั้นอ่ะเรามีอะไรแบบนั้นไหม
4: พวกเราน่าจะนับถอยหลังว่า
5: สี่สามสองหนึ่ง
0: แล้วก็สวัสดีครับแล้วก็พวกเราวงมี
2: โอเคอ่ะลองดู
0: นี่อย่างงี้อย่างงี้สวัสดีครับพร้อมกันเสร็จแล้วก็พวกเราวงเนี่ยพี่เต้แล้วก็เรามาจบมีมพร้อมกันนี
2: ่ดูนะนี่ง่ายมากเลยนะ
5: ถ้าเป็นวงอื่นนี่เขาเสร็จไปแล้วนะแต่เราไม่เป็นไรใช้เวลา
2: วงเจนผู้ใหญ่ประมาณนี้ครับ
0: ขออภัยวงเจนวัย
2: ครับผม
5: ใครจะเป็นคนลีดมา
0: แล้วเนี่ยเรา3 2 1พอ
2: 3 2 1
0: 3 2 1แล้วสวัสดีคร
2: ับ 4ดีกว่า4
0: 4 3 2 1โอเค4 3 2 1แล้วก็
4: ประมาณแบบสหาร
0: แล้วก็สวัสดีครับ
4: 4 3 2 1
6: โอเค4 3 2 1
4: สวัสดีครับ
2: พวกเราวง
4: มีน
6: เฮ้ยสำหรับครั้งแรกมันก็โอเคอยู่นะ
2: เร็วไม่เร็วตั้งวงมา9ปีนะครับนี่ครั้งแรก
5: มันเหมือนเป็นการแบบเหมือนซ้อมกันมาเลยนะได้อยู่นะจริงๆเพราะว่านี่คือด้วยความที่จากรูปนี้นะคะที่ทีมงานของเราได้เตรียมมาอย่างดีด้วยความพิถีพิถันก็คืออันนี้คือย้อนกลับไปจริงๆก็คือกี่ปีแล้ว
2: 9
5: ย
2: ั
5: ง
4: 9
5: ปี9ปีแล้วที่วงมีเดินทางมาด้วยกันแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักสมาชิกในวงมากขึ้นได้มีผลงานเพลงมากมายที่พวกเราก็ขยันฟังกันมากๆนะคะเพราะว่าเพลงของเขามันแบบกระแทกใจมันฟังแล้วมันสะใจร้องตามยิ่งสะใจใช่ไหมและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเรามาเจอกันในวันนี้เพราะมันถึงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะมากๆก็คือ9ปีแล้วไม่ได้อยากจะย้ำแต่คือย้อนกลับไปเฮ้ยมัน9ปีแล้วเป็น9ปีเต็มๆที่วันนี้มาพร้อมกับโปรเจกต์ยักษ์เลยนะคะชื่อก็คือ
0: Mean to You นะครับผมจะมี Mean to You Series แล้วก็ Mean to You Tour ใช่ก็ในพาร์ทของซีรีส์เนี่ยเราปล่อย4เพลง Featuring 4คนมี4 MV นะครับผมซึ่งเป็น MV จักรวาลลิงก์กันต้องดูแบบต้องเก็บดูให้ครบใช่แล้วเราก็มี Mean to You Tour ที่จะไปเจอผู้ชมที่ดีทุกคนเนาะใน4จังหวัดก็คือมีกรุงเทพหาดใหญ่อุดรแล้วก็เชียงใหม
5: ่ค่ะเฮ้ยจำแม่นมากเลยแต่ว่าพร้อมแล้วแฟนๆก็ต้องเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้เหมือนกันเนาะต้องกดบัตรกันในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเจอกันเพื่อทุกคนเตรียมพร้อมได้ดีที่สุดเลยนะคะแต่ว่าก็แน่นอนก่อนที่จะไปขยี้เรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องของความเป็นซีรีส์ที่เป็นจักรวาลของวงมีแล้วก็คอนเสิร์ตยักษ์ที่สุดเท่าที่เคยเดินทางด้วยกันมาเกือบ10ปีนะคะอยากจะท้าความนิดนึงเราขอย้อนกลับไปเมื่อกระครั้งหนึ่งเมื่อปี2017ก็คือตอนที่วงมีได้กำเนิด
0: คลอด
5: เมื่อไม่นานมานี้9ปีเองนะคะซิงเกิลแรกก็คืออ่อนแอก็แพ้ไปใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันคือการที่เราตั้งใจที่จะนัดกันออกจากงานป่ะใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผ
0: ิ
5: ด
0: ใช่ครับใช่
5: ต
0: ั้
5: งใจตัดสินใจแบบนั้น
0: เรียกว่ามีส่วนหนึ่งที่ออกมาแล้วแล้วก็มีพี่เต้ที่ตามมาเออใช่
5: ส่วนหนึ่งที่ออกมาแล้วคือ3คนที่เหลือ
2: ใช่
0: ก็ใช่ครับผมก็ตั้งใจว่าตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าต้องเร่งละเหมือนว่าแบบอยากจะตั้งใจกับมันอย่างเต็มที่คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ง่ายหรอกว่าถ้าอยากให้อะไรเป็นอาชีพเราก็ทำมันอย่างมันเป็นอาชีพของเราก็เป็นความตั้งใจนั้นก็เลยเหมือนกับโอเคเราคงต้องทุ่มเทกับมันที่สุดแล้วนะเท่าที่จะทำได
5: ้ค่ะมันคือการเดิมพันชีวิตด้วยดนตรีเลยอะได้คิดไหมว่าถามกันแล้วกันการคิดไหมว่าณวันนั้นมันจะมามีวันนี
2: ้ผมคิดจริงๆแล้วเป็นภาพที่เราคุยกันว่าเฮ้ย
4: มันจะมาอยู่ที่ flex
2: ผมกับใช่เราจะมานั่งสัมภาษณ
5: ์อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่จริงปะเนี่ย
2: ผมกับพี่ปาล์มอ่ะจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็จะมีแบบว่าไปทำเพลงกันแล้วก็นอนคุยกัน ตอนเช้าแบบทำเพลงเสร็จ
4: นอนคุยกันจำเพลงคนมั้ยเนี่ย
0: ถูกแล้วกันปามหรือปามกันนะขอรู้
2: คือไม่คือเราไปทำเพลงกันที่สมัยก่อนของยูหอใช่ไหมแล้วทำเพลงถึงเช้าแล้วก
0: ็มันจะเป็นซีนเหมือนอนิเมะญี่ปุ่นอะแบบว่าเราแบบซ้อมกันมาทำเพลงกันมาเหนื่อยๆแล้วก็นั่งมองเพดานเนี่ย
2: มึงเห็นภาพตัวเองจบ
6: เบี้ยว
2: ยี้เลยโคตรเบี้ยวมึงเห็นภาพตัวเองจบไปทำงานนะแบบว่าแบบ
4: อะไรทำอะไร
2: มึงแบบทำบริษัทอะไรหรือเปล่า
4: ดีพองดีพอง
2: ไม่วะผมอยากเป็นศิลปินผมคิดว่าผมจะเป็นศิลปินกูก็เหมือนกัน
5: เราฝันเดียวกันเราก็เลยนอนไปพร้อมกันเลย
2: อันนี้อยู่ตอนไม่มันเป็นแบบว่านอนที่มันเป็นบ้านแบบมันอยู่ทั้งวงอะนะ
4: สภาพจริงๆมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้น
2: มันเป็นบ้านแบบนั้นเลยมันเป็นแบบห้องเล็กๆอะครับ
5: แต่มันก็เป็นความทรงจำที่ยังจำได้จนถึงวันนี้ว่าวันนั้นเราเคยนอนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประมาณน
4: ี้เห็นอะไรหลายอย่างในตัวผมละตอนที่นอนเพราะว่า
2: ไม่
4: มีหลายอย่างที่เขามองเห็น
5: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความดี
0: ใช่ครับผม
4: ก็เห็นหลายอย่างของเขาเหมือนกัน
6: ความตั้งใจ
0: ใช่ความมุ่งมั่น
5: เฮ้ยมันต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากๆจริงๆไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะยังอยู่เป็นวงมีในทุกๆวันนี้พร้อมกับแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็คุณผู้ชมที่ดีที่ถือว่าเป็นผู้ชมที่ดีที่ตอนแรกก็คือชื่อเพลงใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นความหมายของเหมือนเป็นด้อมของพวกเรา
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งจริงๆแล้วนี้อาจจะต้องถามพัทในฐานะคนแต่งเพลงนี้ป่ะ
0: ครับผม
5: ทำไมคือเพลงเศร้าแอบรักกลายเป็นคำที่เอาไว้พูดถึงคนที่เรารักมากๆอีกหนึ่งกลุ่ม
0: จริงๆเราคุยกันนานแล้วครับในช่วงนั้นเพราะว่าคือในชุกเนี่ยเขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องของด้อมหรือว่าอะไรชัดเจนมาก
5: ยุคนั้น
0: ในเมืองไทยแล้วในเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าพอมีสเต็ปหนึ่งที่คนเริ่มถามถึงหรือว่าแบบมีคำถามกันเข้ามาหรือว่าแบบเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกตัวเองว่าอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็กับที่ค่ายตอนนั้นเลิฟบีทก็ค่อนข้างใหม่มากเราเองก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนต้องคุยกันเองประมาณนึงว่าแบบว่าเราจะเป็นอะไรดีเราก็รู้สึกว่าเพลงผู้ชมที่ดีมันเป็นหนึ่งในเพลงหมุดหมายหนึ่งที่สำคัญในช่วงเวลาการเดินทางของมีนเพลงนี้จริงๆเป็นซิงเกิลที่3แต่เป็นซิงเกิลที่เหมือนผมว่ามันเก็บรวบรวมความทรงจำหรือว่าแบบประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นไว้อย่างอัดแน่นมากใช่เพราะว่ามันคือช่วงที่วงยังไม่มีงานยังไม่มีความสักเซสใดๆแล้วก็เพลงหมายความว่าอะไรตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นด้วยเลยแล้วเราก็เหมือนกับแบบเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงที่เราแบบทำกันเองที่บ้านของทุกคนแบบว่าแบบมันถึงจุดที่ไม่มีเงินที่จะเดินทางมาเจอกันแล้วเราก็เลยตกลงกันว่าใช้วิธีว่าส่งงานออนไลน์กันเพราะว่านั่นคือวิธีที่ลดแบบว่าคอสได้มากที่สุดในการแบบจะยังทำสิ่งนั้นต่อก็เลยอัดกันมาประกอบร่างจากบ้านแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบเป็นเพลงที่ไม่ได้มี MV โปรโมทไม่ได้แบบมีการโปรโมทแบบเป็น official single จริงๆวันที่ปล่อยเพลงอ่ะก็ต้องเล่าว่ามีการเหมือนกึ่งๆเหมือนแอบขึ้นไปปล่อยกันที่ค่ายข้างบนประมาณนั้นใช่
2: แต่นั้นเหมือนยังไม่ถึงกำหนดที่จะปล่อยได
0: ้อะไรละประมาณนั้นอ่ะคือแบบว่าผมก็แบบว่าเราเลยมันต้องพาดพิงหลายชื่อแต่เอาเป็นว่ามีเป็นถ้าสรุปเร็วๆแล้วเป็นเพลงที่แอบปล่อยแล้วกัน
4: เพราะว่าพี่หวันเชียร์ให้ปล่อย
0: ผู้เชื่ออ้างเชื่อนั่งอยู่ตรงนี้
5: พูดง่ายๆว่ามันเป็นเพลงจริงๆทุกเพลงมีความหมายมากๆแต่อันนี้คือมันแบบมันเป็นโมเมนต์ด้วยเป็นหลายๆอย่าง
0: มันช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าทำให้เราได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่เราเต็มที่แล้วก็ all in แบบว่าสิ่งนั้นที่เราทำหรือว่าเหมือนไม่รู้ว่าโลกหรือจักรวาลเนี่ยเขาก็ออลอินกับเราได้เหมือนกันนะ อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ทุ่มเทมากๆกับช่วงเวลาตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจดจำนะที่ครั้งหนึ่งเราเคยเดินทางจากตรงนั้นมาถึงวันนี
5: ้
0: แล้วก็คำว่าผู้ชมที่ดีผมคิดว่าเวลาทุกคนมาดูเราอ่ะทุกคนเป็นผู้ชมที่ดีจริงๆคือเขาแบบเสียสละเวลาเสียสละเงินเสียสละพลังงานคือแบบในงานหนึ่งหรือแม้แต่วันนี้เองก็ตามอ่ะแบบว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้
5: แต่เขาเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี
0: ้ใช่แต่เขาเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้แบบทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปแบบไปเที่ยวไปนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบยอมมาอยู่ด้วยกันที่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่านั่นคือเขาแบบเต็มที่กับเรามากๆเลยนะเราก็เลยคิดว่าทุกคนเป็นผู้ชมที่ดีจริงๆว่ะแล้วเราก็จะพูดเสมอ

0: ทัวร์ในครั้งนี้หน่อยได้ไหมโปเต
1: ้ครับผม
0: นำเสนอนิดนึงได้ไหมคะว่าวันพรุ่งนี้สำคัญยังไง
2: เราพูดเรื่องนี้ก่อนเขาพูดเรื่องเงิน
3: เรื่องอะไรที่พูด
2: ทัวร์นี้คือเป็นทัวร์ที่เราเลือกที่จะไม่รับค่าตัวกันเลยเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยสเกลของงานที่แบบพอเราจัดสเกลเล็กเงี้ยแบบว่ารายรับกับต้นทุนอ่ะมันไม่สัมพันธ์กัน
0: คือราคาบัตรน่ารักมากอ่ะทุกคนงงเลยอ่ะแบบอันนี้ไม่ได้พิมพ์ผิดใช่ปะ
3: ไม่ผิดถูกต้องครับคือแค่ค่าเช่าไอ้พวกลำโพงเวทีอะไรพวกนี้มันก็จะหมดแล้วครับ
4: ดังนั้นก็เรียกว่าพยายามคุยกับทางเลบิโชบิสแหละว่าความตั้งใจของเราคือเราอยากไปเจอเราอยากไป
5: มันเกิดขึ้น
4: อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเป็นยังไงได้บ้างเพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้จัดอีเวนต์เนาะแล้วก็เขาก็แนะนำแบบตามในมุมมองเขาอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษากันแล้วรู้สึกว่า to you อ่ะมันน่าจะเป็นการที่แบบเจอกันแบบอบอุ่นหน่อยนะแบบว่าแล้วแต่พอมันเป็นการเจอกันแบบอบอุ่นหน่อยที่ไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเรื่องการจัดการเรื่องแบบการเงินหรือว่าต้นทุนอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงสำหรับผู้จัดอะไรเงี้ยนะเราก็เลยคุยกับเขาว่างั้นเรา
2: ไม่รับค่าตัว
4: เราสกิปเรื่องค่าตัว
0: น่ารักมากเลยอ่ะ
5: สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาคือความรักจากทุกคนครับ
0: โอ้มันน่ารักมากจริงงั้นเอาอย่างนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าค่าบัตรมันถูกมากทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพแล้วก็ความทรงจำที่คุณจะได้รับกดบัตรวันพรุ่งนี้อะไรยังไงทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ค่ะ
5: ครับผมพรุ่งนี้นะครับวันที่1สิงหาคมครับก็หวังว่าทุกคนจะเงินเดือนออกแล้วนะครับ11นาฬิกาครับที่ I have ticket ครับทุกคนครับ
2: อยากกดได้บัตรสาโทกันแล้วข้างนอก
0: มันมีพิกัดแล้วก็มีคือเรียกได้ว่าทั่วไทยแล้วคือถ้าใครสะดวกไปทั้ง4จุดได้เลยกรุงเทพหาดใหญ่อุดรเชียงใหม่นะคะวันที่5กันยา12กันยา19กันยา26กันยามันไม่มีทางที่คุณจะไม่ว่างทั้ง4วันเพราะฉะนั้นไปให้ได้พรุ่งนี้กดบัตรพร้อมกันนะคะ1สิงหาคม11โมงผ่านทาง I have ticket แล้วขอให้คุณเป็นผู้ชมที่ดีแล้วก็โชคดีได้บัตรสำหรับทัวร์ในครั้งนี้ที่เฮ้ยมันคือ9ปีที่เราเดินมาด้วยกันเราจะไม่เดินต่อไม่ได้แล้วนะเอาจริงๆมันสุดยอดมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อยังไม่ให้ลานะเพราะว่าเวลามันกระชับมากเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือมี
5: ่ขอบคุณครับ
3: ครับผม
6: Flex Talk โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสัดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต.FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่านะครับกับเพลงเก่งไม่พอนะครับและตอนนี้นะฮะต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับในคืนวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็เข้าสู่วันสุดท้ายของเดือน7แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเดือนที่8ของปีนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจะทำอะไรนะครับวางแพลนอะไรเอาไว้แล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยก็รีบทำกันได้เลยนะครับและตอนนี้ต้นก็อยากจะให้ทุกคนรีบเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของเพลกาวนะครับกับ Lido Live House Nostalgia Replay Present เพลกาวนะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเพลกาวในรอบ11ปีนะฮะวันที่23สิงหาคมนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2นะฮะพิเศษเลยนะครับตอนนี้บัตร Early Bird Ticket ราคา590บาทนะครับเขาขายเพียงแค่7วันเท่านั้นนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปจองบัตรกันได้นะครับทางTicket Melonนั่นเองครับ

0: สำหรับคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะครับทุ่มเทให้กับความรักมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับถูกนอกใจนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากธันวานะครับกับเพลงไม่ใช่เรื่องถนัด FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะจัดเอาไว้ให้แล้วกับ3เพลงนี้ครับ

0: กลับมาลุยกันต่อนะฮะหลัง3ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: Flex 104.5
1: งั้นเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอ
2: คือสุดท้ายเราก็ต้องจัดการความรู้สึกตัวเองป่ะ

0: ซิงเกิลจาก Yesterday's นะครับกับเพลงไม่รู้จะโทรหาใครนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาด้วยนะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะฮะใครที่กำลังหมดไฟกับความรักนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้นจะพาทุกคนมารู้จักกับกฎ222นะครับซึ่งกฎนี้นะครับก็จะเป็นกฎที่ใช้กระชับความสัมพันธ์นะครับทำให้ความรักเนี่ยกลับมาหวานเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกฎ222นะครับไม่ใช่กฎโทรศัพท์นะครับมันคือการกำหนดการทำกิจกรรมร่วมกันทุก2สัปดาห์นะครับเราควรจะไปหาคาเฟ่นั่งกินขนมด้วยกันนะครับทุกๆ2เดือนนะครับก็ควรจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันสักคืนนะครับและทุกๆ2ปีนะครับก็ควรจะจัดทริปใหญ่นะฮะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปในที่ที่อยากไปนะครับซึ่งถ้าลองทำตามกฎนี้นะครับความรักของเราเนี่ยก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่กำลังเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ลองใช้กฎนี้ดูกันได้เลยนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้

0: นี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟ

0: Radio Top Crop to Play Hit 1045 Non-Stop Music 10 Play Hit 40 Panity ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: สำหรับใครที่เจอกับคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเรานะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสีสันมีความสุขมากขึ้นนะครับ FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับและขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจาก Asia 7นะครับกับเพลงไม่แบ่งใครนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็เข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้ต้นจัดเอาไว้แล้วต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ
2: Bye.

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนนะครับและก็ยังคอยเปิดเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะยาวๆกันไปนะครับจนถึง5ทุ่มนะฮะจัดไปเลยนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากนนทนฟีเจอร์กับเจฟซาเตอร์นะครับกับเพลง Time Flies นะฮะก่อนหน้านั้นก็มีซิงเกิลจาก Hers นะฮะกับเพลงยังคงคอยและอีกหนึ่งงานจากวงมีนนะครับกับเพลงพอเถอะนะฮะไหนๆพูดถึงวงมีนแล้วนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนนะครับใน Mean To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะครับเริ่มกันที่วันที่5กันยายนนะครับที่กรุงเทพมหานครนะฮะต่อด้วยวันที่12กันยาที่หาดใหญ่นะครับ19กันยาที่อุดรธานีและปิดท้ายกันวันที่26กันยาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนนะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะฮะกดบัตรพร้อมกันวันพรุ่งนี้นะครับ1สิงหาคมเวลา11โมงทาง I Have Ticket ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัด

0: ็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับและ FJ ต้นก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงนี้ปักเมนแฟนนะครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนด้วยนะครับต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยต้องรู้สึกใจฟูแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ฟังเสียงร้องของ3ศิลปินทีป๊อปไอคอนแห่งยุคนะครับไม่ว่าจะเป็น PP กริด Next จาก Bus Because of You I Shy อองลีจาก Proxy นะครับและยังไม่พอนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็ได้ร่วมงานกับ4หนุ่ม Jail Boys ด้วยนะครับมาเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้กับเพลงนี้ได้แบบลงตัวมากๆนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะฮะรอฟังกันได้เลยครับกับ3เพลงนี้ที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้องไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 ถึง 21:00 เหมือนเดิมที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ่งใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้ Flex
1: Leg Recommended This Week โชคดีนะราริเคยเจอโชคดี
2: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
3: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 non-stop music.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Lake recommended this week.
2: หน้าที่ฉันซาร่าส

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5